มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัดการยาวดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนเนี่ยคุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนิเอลเอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เก่งอีกคนบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहो। Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, अब inverter को battery पनी पाइन चा। CCTV camera र भरपूर तो internet पनी पर जोड़ीन चा था। हम अमुन कहें, आने, आके, अब तालनो बेताल महीडर फिर दुका पायेला न जूसी। अब ये phone number 0815547887, 9943531। अब भयो, अब good, very good, very good.

0: มาตายมาไม่ตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบีราชกุศิพยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาในคนในคนทำไม่ละคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสัสตามาบิคลีเนย์อายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้นชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์คักชักบินเบียบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์โต้ฟอทโคปีมิชินอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชะเท่า
1: ทำมาเมื่อไงร้องเอง
0: ตาเก่งเขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพียงดูกับไปเอลันจูซี่เขาจะโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาร์ซ่าอันท่านเอาไปสามบีสไปตีสปานเซ็กซ์ตาลิสับบอยโอ้ฮับกูดเบรีกูดเบรีกู